0: ពលកនប្លីប៉ាំងដេពុលទីមតដងរយដឹងប្លីប្លាក្រៃគុងយឡៃអានបាត់បិទកនប្លីតប្លីបាត់លុហដៃបលពឹមរសដឹងប្រានលំទពលកនប្លីគូជីងតដងលុយដេកិតកលអានអតបយុងជាងឹមប្រានណោះអឹកស៊ីយ៉ាយកបទីមមីរគុងលំឌីមតដងចាងសាម៉ាក់វីឌីពឹមលឹងធីមដឹងទីមតដងកិតកលបាន់ហ្វាលុយតគាត់ហដៃប្លីប្លាដឹងជឿនរអារីយ៉ាមីនតពលកនប្លីអតតយុងសដឹងអឹកស៊ីឡាប់ឌីជិះនឺតអារីរ៉ៃណាររ៉ៃលឹងឡោះម៉ាក់វីឌីឡាំងគិតប៉ាំងបថរៀនតដងកិតកលលឹងលៀមដឹងគឺទីបិទវិញសើនចារ្យាល័យតដងណោះតបកឌីបើទើមព្រលងដឹងរៀនញៀបតូនជីងជីងទីមបងឯក្រាក់បថហលឹកអានហមូហមងរៀនជិះនឺតអារីលំប្លីប្លាចាក់បោះវលហតៃបិទហតៃស្វាងតរទុតពោះទុលំបាំងរតបុណត្រោក្រអពុយកនព្លីប៉ាំងនិពលហដ័យមឹងបៃរាជវាជីងជីងតគាត់ហដ័យញីបលំប្លីប្លាបុត្រសាវិនសឿនរាជវាជីងជីងអឹកស៊ីរាជវាបត្រីមណរលេហុយប៉ាំងាបងៃផ្នាក្រេមណោះរាជវាលុយមុតហដ័យប្លីប្លាដឹងលើជឿនអរិសដឹងវីលឹបយ៉ាងឌីញវិនអញ្ញានវិបត្តិធនកាពន់សាសវិញសើនចារ្យឡៃលុយឌីទីវើហតៃរីចវ៉ាជីងជីងទីមណរលេហុយញងញានលីងដឹងលេបត្តិបងៃលោកក្រាក់មឹងញីបតូនជីងជីងប៉ាំងឡាំងទីមបងៃស្វាងតរបត្តិញងញាំតាមបាត់លុះឌីតដងកកលដឹងរីចវ៉ាកើទីកើស៊ឺមឹងសមៈបុរដាតដងណាក់ចិត្តប៉ាំងឌីតគាត់ហតៃទីមរីចវ៉ាជីងជីងទ្រុះលោកញងញាំចាក់រីមបងៃយ៉ាក់ហដ្រយយ៉ាក់អដ្រលវ៉ាក់បតបតូនជីងជីងដឹងជិបណតឡកតូនជីងជីងងឹតញីបតូនជីងជីងគឺមឹងតូនជីងជីងយ៉ាងបលវ៉ាក់បតលុះប៉ងអាយើបិនតូនជីងជីងបិទជើងឹតអានបងៃណៃតូនជីងជីងរីមតដងងេះងៃបុញបោម៉ាក់អធីឌី5ប៉ងជាងឹមដនអរិនប៉ងបតបតូនជីងជីងទីណរញងឌិញវណ្ណអញ្ញាមពីបិទធនកាពន់សាសវិញសឿនចារ្យឡៃរ៉ៃអានបាត
1: ់កងជាងវ៉ា
0: ជីងជាងប៉ាំងញៀបស្វាងលុយទៅគាត់ហត់ដៃដឹងសឹកដឹងពីលឹបញន់លុយឌីមេបាក់បាត់ណាំឡាំងទីមត្រង់ចោះស្វាងយោធនបកឹទីមបាំងមឹងទុនជីងជាងអ៊ីងបោះគេណាក់ចិត្តបាត់ណោះម៉ាក់ខានវិលឹបប៉ាំងាតាម៉ាក់បាត់លុះលើកាស់ជីងជាងសម្បាក់អ៊ីងឌីមឹងញៀនលេឌីយ៉ាងលំទីមរេចវ៉ាដឹងជីងជាងយោថាអ៊ីដឹងវិលឹបអ៊ីងលៀងឡាំងមេឌី65ដឹងឌីញងម៉ៃវ៉ាក់បាត់លុះទុនជីងជាង
1: ទៀងកងជាង
0: ដឹងមិញបងៃ5ញងអញ្ញាមនិតនិតយើងបងៃរតបុសបថហលឹកអនហយបទុនកាពន់យោគិដឹងញងអញ្ញាមមេហវៈរាជវាជីងជីងនេះអានិវិស្ដឹងលំចិននិតអរិសត្រោអរលណោះអធិឌីតគុំវហយពំគិបង្កទីបញ្ញិនឡងមិញសម្រុកកងជីងជីងអឹកស៊ីណោះតដងរយលំមិញបងៃរៀមបងៃកើកើតកទីនិបតូនជីងជីងទីមរេចវ៉ាជីងជីងនៅរេចវ៉ាជីងជីងនៅទុនបយ៉ងហលឹករៀមបងាយទុនជីងជីងអធិមឹងបាត់លូអឹកស៊ីទុនជីងជីងដឹងកទីម៉ារៀមចវ៉ាយំតរវៈទុនបយ៉ងបលហដ័យញីបរណាំងដឹងទុនជីងជីងបយ៉ងណោះម៉ាក់ជីងជីងយីងមិញតតង់គិតកលលំទិនរអរិទពលកនប្លីដឹងបងាយបណ្ណាក្រេមបាត់វិញសិនឡោះមិញបាត់ជំនឿអរិទៅគាត់ហត់ទៅទុនជីងជីងងាកញិនឌីងព្លីអីបិទធូនកាពាន់សាសវិញសឿនបាត់លុះរដាស់ទៅត្រង់នោះប៉ាំងបកឌីងព្លីវិវេររៀមសម្រុកជីងជីងវិលឹងញៀនលេសើទៅត្រង់គេទៅតាមនោះបងឯទុនរ៉ៃណាររ៉ៃប៊ឺរៀមបាំងបន្ទប់ទុនជីងជីងអឺកបាដេវិវេរញៀនលេអរគីយ៉ាមិញសម្រុកម៉ាក់គេគេកលថាយើយ៉ាអឺកាឌីបងឯទុនជីងជីងទៅត្រង់គេកលដឹងជីងជីងគុំតណាប់តាប៊ូលំទិនណឺអរិណារដ្រោងិញញិនឌីងព្លីវិបិនធុនកាពន់សាសវិញសឿនចារ្យឡៃបមាអានបាត
1: ់តាំងតើញ៉ាថានធាន
0: ាត្រង់ម៉ាក់អ៊ីងតតាំណោះតាំងអីលឺអរុតាំគឺកបដីមេវៈនំបតបតូនជីងជីងថយគឺអរលសើបុយយ៉ាថេអ៊ីអ៊ីងអធិលៀងឡាងតរុក្រាស់វិនអរុតាំវ៉ាងហតៃវ៉ាអានិងណៃកានិងមុញអ៊ីឌីវិវិរគឺរៀនតត្រង់លឹងលៀមវត្តវ៉ាណោអឹកលិបឹមយ៉ាងហឺតតដងតតាំដឹងងិញញិនឌិងព្លីណោះកលិវ៉ាអាមិងបាំងបតបតូនជីងជីងបទុនកាពាន់សាសវិញសឿនអរិនដេវិវិរអឹងងិមិតបតើមព្លុងប៉ាំងរៀនតត្រង់ទីលពើបាំងណាំរួងបងឯលោកក្រាក់ក្រៅយោអ ันตละฝ่าตนจริงๆปังอรินปทอหลึกริมนิบตนจริงๆตนจริงๆตามมาเบล็บเลยฮเมดมิงตามมาบล็อกใบเลยปตบตนจริงหลึกนัดเราตามมาดีก็เลยตนิงปตบตนจริงๆตึงตะดองเกคือชายนอริมบังปตบไทยเอเลเดปุลวีบันทนกาปันซาวิงเซนตะบอกเน็ตเน็ตจะบุตรดองหือชายดังกะติเลออตรูหัวปังจริงจริงดังตะดองเซอเกตุจิมินนาร์เลหุยลมาปลีมินบังหลังเมบะไม่ยังหาดาดิมปงไงหลอกกระตุนจริงสังดาร์ดังตะดองเมวะปังวางนำปะเติบตุนจริงจริงตะดองเนาะมุดปะเติมปรุงดังจิบตะเลาะตุนจริงจริงยังดิ้งวันใหม่วิบันทนกาปันซาฟิงเซนจารยาลัยมินนำดิมปงายหมุมองตะบอกเปิ่งเกี้ยตรองกลองเนาะยังรอยอันปัดดึงวิลับเนียนเลอิงบูโฮปงายหลอกกระเดมีมาตนจริงๆลำดิมเลหุยลำปลีก็ได้อิงกงเมฟะประตบตนจริงๆประเติมปรุงกงตะดาบทับสมะอิงลิงลางนำประเติมปังปะรำเปิ่งเกี้ยเดยองเดมีมารอยตนจริงๆรอยหน่ายจืดปังยังอ้ออากรรมหาตอยเปล่าตนจริงๆก็น่าบุกเกิดเกิดเกิดกำลังบันทุนกาปันเริ่มนำรุงเอตกรางหาตาอุนสติกเรียจวาจริงๆปาระจับจางเริ่มปลิบลาปังไงเลาะกระอาดินฮามิดมิงริมหยิบตนจริงๆอันหายย่อริมตีตนจริงๆที่มาตรับเบปังเน็ตๆตนเกือบหยิบหาดอยมินาอ้อหาดอยดึงตัวจีหลังฮาเลนปังยอกตะเลาะตนเกือบหยิบจริงๆริมเรียจวาพอเติมปรุงตามมาเรียยุกสมะระดังกึกกักเนาะจริงๆวิดีทีมเลือบปังไงมัดเลื่อมคุมตนจริงๆยาปังปังไงปนารเกรมอัดวิงเซินจริงๆอึกซีนาเรยวาดังเลหุยมาเวดีเนาะว่าอาตะปูลกอนปลีตะเบปัลตะกุมปัลตุนจริงๆหาไตมิงยิบมิงปังไงดีตุนมิงเรจาวามิงคุลตุนจริงๆเดมิงตะดองปัดลูกติสมะบดเรจาวาจริงๆหาไตปังไงละกระปังไงยาคงดีตุนปจวงหาไตปัลปังระนังจินเนอริดังริมตะดองกิดกัลฟันหัวจดจีหลังริมอึกดีบตดองเรจวาจริงๆลับดีตะบกลำตะดองเซมะวีดีบูลำจินเนอริณาตรดีปงไงนาวปทออันปงไงในจินเนอรินาวปทออันจินเนอริตอดึงมิงยิบตนจริงๆดิมปงไงลำปลีปลาดีตะบปลดึงริมวงตะสวงตะปูลก่อนปลีดีทีมตะกวดหดอยปลปังริมบังปะเติบตนจริงๆทอยมะณาตรเรจวาจริงๆปาริจบลำกรอยกุงตะกวดหดอยดิมปงไงลำมิงตะปูลก่อนปลีตะกวดฮาดอยลำจินเนอร์อริปังมิงเรียวาวะฮาดอยปลีปลาดึงดุนได้ตายสนำ